0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
3: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัตรถ

0: Facebook เฮือนอุ๊ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้เฮ้ย
2: ไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
1: น้ำมันก็ขึ้นราคา
2: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
0: ต้องคิดแล้ว
2: คิดอีก
3: งั้นมานี่เลย
4: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
3: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
4: แต่ราคาดีเกินคาด
3: ร้อนนี
4: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
3: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
4: มีระบบล้างตัวเอง
3: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
4: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
0: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
1: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
0: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
1: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
0: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่20,000กว่า
3: ตอบโจทย์ขนาดนี
4: ้ต้องที่
3: นิยม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop